ยกันนาตรเลียนเลียนมีอาโกตุโกสุกีวะกอติกนาพิมเพียนบุรองมณี

ดังอภัยตาด้วยดิสุกีวัยนาสาลัยราชสัตว์ตวงตวงกัสโซกัลลอตัสบดีลังดาอุเลียปุ่มปวงอุรังตังยามติมาไดเออที่อภัยกิตาอุกัยยามสุวะ

ปะกูกันสัตบาดีมาตงาวังกาลุบังบาโกเมามันเศร้ากะจินังจินังบาโกปิระตัมปะอากาบันดังบันดังตังวังอากาศไว้

กูงะกะกูจะกูสุกีบารับที่นอนได้สังกูงะมุฮุยลับปากนอนได้ตาระบายบับบันวิยากุสุกีงระหบาลามายุฮุดินาได้บรัสกีบกัลละตุนุตุนยมวยกาวรังBiar aku tugi tiki teh udah kemas ngepan kita.